0: Fun Forward Extra. We play all the hits.
1: Hey, Mr. DJ.
0: Hit music.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

แยกกรีนคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: www.mobilepharmacy.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสหรัฐอิหร่านโจมตีต่อเนื่องเป็นวันที่9ลุกลามสู่หลายประเทศในตะวันออกกลางกระทบความมั่นคงเส้นทางเรือช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางความกังวลอาจขยายวงกว้างและยากต่อการเจรจายุติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9ท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในการลำเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดจนไม่สามารถใช้งานได้กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มอีก1นายส่งผลยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบระลอกล่าสุดเป็น3นายและเมื่อรวมความสูญเสียตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีทหารสหรัฐเสียชีวิตแล้ว17นายขณะเดียวกันสหรัฐยังคงโจมตีเป้าหมายทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานในอิหร่านรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองดาโคเวนทำให้องค์การพลังงานปรมาณูอิหร่านออกมาประณามว่าเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อสันติพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์ในภูมิภาครุนแรงยิ่งขึ้นด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีต่อไปตราบใดที่อิหร่านยังคงลุกลามเส้นทางเรือระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุซแม้จะยังเปิดกว้างการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตก็ตามขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของทหารสหรัฐในหลายประเทศตะวันออกกลางทั้งจอร์แดนคูเวตซีเรียและบาเรนส่งผลให้คูเวตออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและน้ำจืดตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งที่2ในรอบ2วันส่วนในจอร์แดนสำนักข่าวเปิดเผยว่าจอร์แดนสามารถสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้3ลูกก่อนเรียกอุปทูตอิหร่านเข้าพบเพื่อประท้วงและเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทันทีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของประเทศเป็นเส้นแดงที่ไม่อาจยอมให้ละเมิดได้โดยการตอบโต้ทางทหารที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องกำลังสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศและโอกาสในการกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณคลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงก่อให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: มคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Month Forward Extra We play all the hitsHit music.

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมีอาร์ดอทคลินิก
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกอรมน.จัดระเบียบเมืองบูรณาการด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครพร้อมคณะหารือร่วมกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าที่ประชุมเห็นพ้องขับเคลื่อน2ประเด็นสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการกระทำความผิดของคนต่างชาติทั้งการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการใช้โนมินีและความผิดด้านทะเบียนเอกสารรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมด้านพลเอกชัยพฤกษ์ยืนยันว่ากอรมน.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่โดยจะนำศักยภาพและผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางเข้ามาเสริมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครและกอรมน.จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมและคณะทำงานย่อยเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานตัวชี้วัดและติดตามผลโดยการบูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์และตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุมขณะที่เขตลาดกระบังได้บูรณาการตรวจเข้มสถานประกอบการและสั่งปิดชั่วคราวผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยนายธารพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และติดประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา45แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุขพุทธศักราช2535แก่สถานประกอบการที่ตรวจพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของกรุงเทพมหานครในการยกระดับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการจนกว่าผู้ประกอบการจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนหลังตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกแฮกถูกอายัดหรือมีธุรกรรมผิดปกติพร้อมเร่งรัดให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปธนาคารซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าของมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพมักใช้วิธีการเร่งรัดกดดันและขู่ให้เหยื่อตกใจเพื่อให้ทำตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีหากประชาชนได้รับสายลักษณะนี้ให้ตัดสายทันทีไม่ต้องสนทนาและไม่ต้องหวั่นกลัวคำขู่ใดๆเพราะเป็นพฤติกรรมมิจฉาชีพทั้งสิ้นและที่สำคัญประชาชนต้องไม่ไปที่ตู้ ATM ไม่เปิดแอปธนาคารและไม่ทำตามคำสั่งของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีนโยบายให้ลูกค้ายืนยันตัวตนหรืออายัดบัญชีผ่านโทรศัพท์หรือผ่านตู้ ATM หากประชาชนพบเบาะแสการโทรหลอกลวงหรือได้รับสายลักษณะนี้สามารถแจ้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยติดตามและสกัดกั้นมิจฉาชีพในลักษณะเดียวกันไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Wintry City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ้านธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีราถามวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกบน.ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทั่วประเทศลดเงินส่งเข้ากองทุนเพิ่มเงินชดเชยดีเซล B7 และแก๊สโซฮอลรักษาต้นทุนและเสถียรภาพพลังงานมีผลแล้ววันนี้ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,900 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติคงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดโดยใช้มาตรการปรับลดอัตราส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มอัตราเงินชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานโดยดีเซล B7 เพิ่มเงินชดเชยอีก58สตางค์ต่อลิตรจาก7บาท39สตางค์เป็น7บาท97สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 เพิ่มขึ้น54สตางค์ต่อลิตรจาก12บาท11สตางค์เป็น12บาท65สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินลดเงินส่งเข้ากองทุน80สตางค์ต่อลิตรจาก5บาท24สตางค์เป็น4บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95และ91เพิ่มเงินชดเชยอีก74สตางค์ต่อลิตรจาก2บาท8สตางค์เป็น2บาท82สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20เพิ่มเงินชดเชยอีก66สตางค์ต่อลิตรจาก5บาท93สตางค์เป็น6บาท59สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มเงินชดเชยอีก20สตางค์ต่อลิตรจาก5บาท34สตางค์เป็น5บาท54สตางค์ต่อลิตรมีผลแล้ววันนี้ขณะที่ราคาจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเดิมโดยแก๊สโซฮอล์95ราคา34บาท94สตางค์ต่อลิตร E20 29บาท94สตางค์ต่อลิตร E85 28บาท39สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 34บาท57สตางค์ต่อลิตรเบนซิน95 43บาท93สตางค์ต่อลิตรและดีเซลหมุนเร็วธรรมดา34บาท94สตางค์ต่อลิตรขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,900 บาทขายออกบาทละ 64,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,625 บาท96สตางค์ขายออกบาทละ 64,900 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น100บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่แหละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com หมุยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
1: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

สวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเนคครับที่มัน Forward Extra FM 88ผมเจภัสวัตนะครับรายงานตัวกันตรงนี้ด้วยนะครับมาพร้อมๆกับเพลงแล้วก็ข่าวสารต่างๆฮะแล้ววันนี้มาพร้อมกับสายบุญนะครับใครที่ชอบตักบาตรทำบุญต่างๆมีประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้านะฮะเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวล้านนาครับอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิตผู้ใดที่ใส่บาตรทำบุญนะครับก็จะได้บุญและโชคดีสูงสุดครับกับความเชื่อที่ว่าพระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลเรื่องของโชควาสนาได้โดยงานนี้นะครับจะเกิดขึ้นที่วัดอุปคุตครับเชิญร่วมตักบาตรเที่ยงคืนกันนะฮะด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคแล้วก็ไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์นะครับในคืนวันอังคารที่28กรกฎาคมพิธีเริ่มตอน4ทุ่มนะครับวัดอุปคุตอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นใครเป็นสายบุญก็ไปเจอแล้วก็ร่วมบุญกันได้ด้วยนะครับ

0: อิ่มท้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวลุยงานต่อกันภาคบ่ายนะฮะส่วนเพลงชั่วโมงหน้าเนี่ยเจ๊จัดรอไว้ให้แล้วสำหรับใครก็ตามที่ขอมากับ Baby Rexha นะครับมีลิซ่ามีฮอนนะครับAriana Grande ด้วยนะครับหลากหลายเพลงเพราะอยู่ที่นี่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับ
1: Now is Pan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถน

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับผู้อำนวยการศูนย์ JIC ลงไปที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังสุรนารีเสริมสร้างขวัญกำลังใจชี้กัมพูชาเล่นข่าวปลอมไม่ยั่งยืนแถมทำร้ายตัวเองยืนยันไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมพร้อมหากรูปรอบใหม่มั่นใจกว่าเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC พร้อมคณะลงไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยมีรองผู้บัญชาการและคณะให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภารกิจและความพร้อมของกำลังพลในพื้นที่รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปพัฒนาการสนับสนุนและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำ3หลักปฏิบัติได้แก่การรักษาความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันความสูญเสียและการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดโดยรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาทุกระดับยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลสิทธิสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในทุกมิติพลอากาศเอกประภาสกล่าวอีกว่าครั้งนี้กองทัพมีความพร้อมมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาปัจจุบันไทยบนที่สูงที่ยึดครองพื้นที่ได้ด้วยศักยภาพของกองกำลังทางบกเรือและอากาศดังนั้นการที่กัมพูชาจะเข้ามาตีไทยไม่ใช่เรื่องง่ายขอให้มีความมั่นใจในด้านอาวุธฐานที่มั่นและบุคลากรสำหรับการปฏิบัติภารกิจร่วมของ3เหล่าทัพจะไม่มีการปฏิบัติแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเป้าหมายระเบิดทุกลูกที่ลงต้องได้รับผลกระทบและใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยืนยันการใช้ข่าวปลอมไม่ยั่งยืนขอให้มั่นใจในหน่วยงานความมั่นคงและขอให้รับฟังข้อมูลจากทีมโฆษกเท่านั้นทางนี้พลอากาศเอกประภาสมองว่าการที่ผู้นำกัมพูชาเข้าร่วมวงเผยแพร่ข่าวปลอมเป็นการทำร้ายตัวเองและลดทอนความน่าเชื่อถือซึ่งสะท้อนถึงความเพลี่ยงพล้ำในการบริหารงานจนต้องออกมาแก้ตัวเพื่อรักษาอำนาจการกล่าวอ้างเรื่องไทยรุกล้ำดินแดนต่อหน้าต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากไทยยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมและการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้นพร้อมกันนี้ตัวแทนจาก3เหล่าทัพได้รายงานความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างสาธารณูปโภคเช่นน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่รวมถึงการก่อสร้างรั้วชายแดนที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องยืนยันไทยเดินหน้าตามหลักสันติวิธีโดยไม่มีนโยบายยั่วยุพร้อมรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมเสียงเรียนแบบเสียงของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติหรือเจ้านายเพื่อหลอกให้โอนเงินโดยรูปแบบที่พบมากคือโทรมาจากเบอร์แปลกแล้วสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีใช้ประโยคกดดัน ทั้งนี้หากได้รับโทรศัพท์ลักษณะนี้อย่ารีบโอนเงินเด็ดขาดควรตรวจสอบข้อมูลก่อนโดยโทรกลับหาบุคคลที่ถูกอ้างชื่อด้วยเบอร์ที่คุณเคยใช้ติดต่อหากพบว่าถูกหลอกหรือสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนตำรวจ1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: ภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Love me now, he loves me He holds me tight, then lets me go He loves me now, he loves me He holds me tight, then

0: www.yagreencom
1: เยกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับกองทัพเรือสกัดจับกระบวนการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าประเทศตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศและอาหารสำเร็จรูปมูลค่ารวมกว่า1,260,000 บาทในพื้นที่ใกล้ช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาก
4: องทัพเรือสกัดจับกระบวนการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าประเทศตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศและอาหารสำเร็จรูปมูลค่ารวมกว่า1,260,000บาทในพื้นที่ใกล้ช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรี
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกปช.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดจันทบุรีตรวจยึดสินค้าหนีภาษีบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านสวนส้มตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังตรวจพบกระสอบต้องสงสัยถูกซุกซ่อนไว้ในสวนข้าวโพดใกล้ช่องทางธรรมชาติจากการตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ต่างประเทศหลายยี่ห้อรวมจำนวน134แท่งและอาหารประเภทไส้กรอกอีก5ถุงคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1,260,000 บาทเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าการตรวจยึดครั้งนี้เป็นผลจากการเฝ้าตรวจและลาดตระเวนเข้มข้นตามแนวชายแดนภายใต้มาตรการปิดด่าน 100% ซึ่งกองทัพเรือดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายป้องกันการสูญเสียรายได้ของรัฐและตัดวงจรการกระทำผิดตามแนวชายแดนอันเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
4: ขณะที่กรมศุลกากรสกัดกัญชาแห้งลักลอบส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ยึดของกลางกว่า 1.6 ตันมูลค่ารวมกว่า16ล้านบาทนางนันทิตาสิริคุปที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรพร้อมคณะร่วมตรวจสอบตู้สินค้าส่งออก2ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีหลังได้รับข้อมูลความเสี่ยงในการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าผู้ส่งออกสำแดงสินค้าเป็นผ้าห่มและปลอกผ้านวมจำนวน626หีบห่อปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เมื่อเปิดตรวจสอบโดยละเอียดพบมีการซุกซ่อนช่อดอกกัญชาแห้งปะปนอยู่ภายในน้ำหนักรวมประมาณ 1,600 กิโลกรัมมูลค่าราว16ล้านบาทโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาโดยได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทางนี้กรมศุลกากรยืนยันเดินหน้าเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกเพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจัดระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:17 นที่ระดับ2เมตร68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:01 นที่ระดับ94เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:24 นที่ระดับ2เมตร78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นที่ระดับ91เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:41 นที่ระดับ2เมตร67เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:58 นที่ระดับ1เมตร55เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: อนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงศักดาวจางวังกรนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการ

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อุ๊ยคำปั้นมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกำชับคงความพร้อมรบทุกมิติย้ำปกป้องอธิปไตยควบคู่ดูแลประชาชนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
8: ๆวายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเอกธราพงษ์มละคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเรือเอกณัฐพลเดี่ยววานิชรองปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานรับทราบความพร้อมของกำลังพลยุทธปกรณ์ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยในพื้นที่โอกาสนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละกล้าหาญและเป็นมืออาชีพสามารถพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมจะนำข้อเสนอแนะจากหน่วยไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยรักษาความพร้อมรบในทุกมิติทั้งด้านกำลังพลยุทธปกรณ์การข่าวและการส่งกำลังบำรุงติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและพัฒนาศักยภาพกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำให้การปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนยึดหลักการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสวัสดิการขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถมาต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงขึ้นภาคเหนือเสี่ยงฝนตกหนักหลายจังหวัดพร้อมเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และจังหวัดตากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันส่วนภาคอื่นๆยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำด้านทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและคำเตือนอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่มีฝนตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: รถไฟฟ้า BTS แนะนำแนวทางการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในระบบรถไฟฟ้าโดยอนุญาตให้ถ่ายทำได้ในลักษณะที่เหมาะสมและต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของ BTS โดยข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามใช้ขาตั้งกล้องบนสถานีและภายในขบวนรถห้ามนำภาพหรือวิดีโอไปใช้ในเชิงพาณิชย์ห้ามถ่ายภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องไม่รบกวนหรือสร้างความรำคาญแก่ผู้โดยสารรายอื่นและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐยกเว้นรถยนต์เกิน20ปีรถจักรยานยนต์เกิน15ปีผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันแม้ยังผ่อนอยู่ก็ไม่เสียสิทธิ์ขณะที่กระทรวงการคลังชะลออุทธรณ์เพิ่มเติมอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
12: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
13: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นการเข้าถึงพื้นที่และปรับปรุงระเบียบเพื่อลดภาระประชาชนพร้อมยืนยันรัฐบาลมุ่งสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในระบบฐานข้อมูลในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาสิทธิเกี่ยวกับยานพาหนะและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีจะไม่นำมานับเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่วนรถจักรยานยนต์สามารถมีได้2คันแม้จะยังผ่อนชำระอยู่ก็ไม่เสียสิทธิ์รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิ์สำหรับประชาชนด้วยสำหรับกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานนานแต่ยังมีชื่อค้างในระบบหรือกรณีโอนลอยและถูกแอบอ้างชื่อรัฐบาลจะจัดให้มีกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์และปรับปรุงระบบทะเบียนใหม่เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์โดยไม่จำเป็นนายสิริพงษ์กล่าวอีกว่ารัฐบาลมุ่งเป้าช่วยเหลือผู้ยากจนตัวจริงซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้มีความจำเป็นเนื่องจากไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลมา 3-4 ปีแล้วซึ่งพบว่ามีรายชื่อผู้ที่ควรได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นกว่า2ล้านคนขณะเดียวกันก็ต้องคัดกรองผู้ที่ร่ำรวยแต่ยังได้รับสิทธิ์อยู่ออกไปเพื่อความยุติธรรมดังนั้นรัฐบาลยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการจัดระบบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตจากการโอนลอยหรือมีการใช้ชื่อในทรัพย์สินที่ไม่ได้ถือครองจริงขณะที่ทางด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงโดยเห็นชอบแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:37 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:04 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5 5:58 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:48 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:18 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:49 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: ครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภท

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: Construction.
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เยกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 0818-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลจัดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์หวังพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการขณะที่กรมศุลกากรบุกตรวจท่าเรือแหลมฉบังสกัดสินค้าจีนนำเข้าสวมสิทธิ์ฉลาก Make in Thailand หวังส่งออกต่างประเทศโดยยึดบุหรี่และมีดคัตเตอร์มูลค่ารวมกว่า100 ล้านบาทอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่ผ่านการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักและจัดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลา 13:00 นที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเปิดงานโดยงานดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือการสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะให้กับคนไทยทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงพลิกโฉมการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับโลกยุคใหม่สำหรับแนวคิดยกกำลัง2หรือการเติบโตแบบทวีคูณนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืนและใช้คนเป็นศูนย์กลางเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ทำให้การศึกษาเข้าถึงง่ายลดความเหลื่อมล้ำไปจนถึงการผลิตแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานครบรอบ90วันและนโยบายด้านการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมจาก5กระทรวงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานมาต่อกันที่กรมศุลกากรบุกตรวจท่าเรือแหลมฉบังสกัดสินค้าจีนนำเข้าสวมสิทธิ์ฉลาก Made in Thailand หวังส่งออกต่างประเทศยึดบุหรี่และมีดคัตเตอร์รวมมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในพื้นที่ปลอดเขตอากรและเขตประกอบการเสรีบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีหลังพบการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนก่อนติดข้อความ Made in Thailand เพื่อเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยผลการตรวจสอบพบความผิด2คดีได้แก่การนำเข้าบุหรี่ 5.37 ล้านมวลและมีดคัตเตอร์สำเร็จรูปกว่า 220,000 ชุดซึ่งมีการแสดงถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นประเทศไทยทั้งที่สินค้านำเข้าจากประเทศจีนรวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า101ล้านบาทด้วยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของสินค้าส่งออกของไทยและรักษามาตรฐานการค้าระหว่างประเทศปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนรขภาคเหนือและนรขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้ว

0: ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมประมงเปิดตลาดส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตสู่จีนสำเร็จหลังไทยลงนามปฏิสัมพันธ์ร่วมกับจีนยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยเพิ่มโอกาสการค้าเสริมศักยภาพสินค้าประมงไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงประสบความสำเร็จในการผลักดันการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังร่วมลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC นับเป็นกรอบความร่วมมือด้านมาตรฐานการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตฉบับแรกของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าลดอุปสรรคและเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำชนิดใหม่ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนางทิติพรกล่าวว่าพิธีสารดังกล่าวครอบคลุมสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคทุกชนิดทั้งจากการเพาะเลี้ยงและการจับจากธรรมชาติพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านการกักกันการรองรับสุขอนามัยการตรวจสอบย้อนกลับและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโรคสัตว์น้ำซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากลและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังจีนควรศึกษาข้อกำหนดและเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเต็มศักยภาพปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Pekan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กับเพลงนี้คุณหูนะครับมาแต่งตัวใหม่แบบเพลงนี้นะฮะ ILY หรือว่า I Love You Baby นะครับ Surf Mesa Featuring กับ Emily ครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับชาวมัน Forward X Drive FM 88นะครับเย็นๆแบบนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจภัสวัตนะฮะอยู่ด้วยกันตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันที่นี่มัน Forward X Drive FM 88ด้วยอยากฟังเพลงอะไรนะครับบอกเจกันได้ครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงหรือข้อความนะครับส่งมาได้ที่ LINE @manforward นะฮะถือว่าเดินทางกลับบ้านพร้อมกันส่งคุณกลับบ้านทุกเย็นแบบนี้การจราจรจะเป็นยังไงงานจะเหนื่อยแค่ไหนยังไงมีเจเป็นเพื่อนแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับเพลงเพราะเหล่านี้ด้วย

0: ผิวหน้าใสๆนะครับหลายๆคนก็อยากจะมีเนาะหลายคนอยากจะมีผิวใสแต่ว่าก็กลัวเจ็บกลัวแพ้กลัวทำแล้วมันไม่ใช่ไม่โดนนะฮะยังหาโปรแกรมที่ใช่ไม่เจอนะครับแนะนำเลยครับสำหรับ Korea Bright ของดร.น้ำหวานนะออกแบบมาเพื่อผิวกระจ่างใสแบบเกาหลีที่ดูเป็นธรรมชาติเห็นผลได้จริงนะครับแล้วก็มูลค่า 2,500 บาทวันนี้มีมาแจกให้ชาวมัน Forward Extra แบบพิเศษพิเศษนะครับ3รางวัลด้วยกันใครอยากจะได้รางวัลนี้จากดร.น้ำหวานนะครับพิมพ์เลย88นะครับตัวเลขคลื่นของเราเว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้นะฮะมอบให้3รางวัลครับอยากจะไปหน้าใสแบบเกาหลีแล้วก็ไม่ต้องบินไปไกลครับส่งมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ดร.น้ำหวานคลินิกเลยนะครับรีบหน่อยนะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits
2: Love me now, he loves me He holds me tight, then lets me go He loves me now, he loves me He holds me tight

0: ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับรวมถึงฟังรายการจากทางสถานีกันต่อด้วยตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งใครอยากฟังเพลงกันต่อครับตามเจมาได้เลยทางออนไลน์นะครับคลิก live.manforwardextra.com นะครับมีเพลงเหล่านี้รออยู่นะครับงานจาก Cat's Eye กับ Touch ฮะAmerican Girls นะครับจาก Harry Styles มี Dua Lipa ด้วยกับ IDGAF นะฮะแม่รอบชิงของฟุตบอลโลกนี่แอบเห็นไปกับคู่มั่นด้วยนะฮะเอ๊ะต้องเป็นสามีแล้วสิเขาแต่งงานกันแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่อนะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม้คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
7: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: jemkan. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: Clean look my connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและMonthForward Extra

งานจากอเดลนะครับและวินวีเวอร์ยังนั่นเองนะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัฒน์นะฮะแล้วก็แวะไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกที่เพิ่งผ่านไปหน่อยดีกว่านะครับแสดงความยินดีกับสเปนด้วยนะครับได้เป็นเจ้าฟุตบอลโลกนะครับในปี2026ซึ่งเดี๋ยวอีก4ปีเจอกันใหม่นะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็อีก4ปีที่จะถึงในปี2020เนี่ยเป็นการฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกด้วยนะครับเขาบอกว่าจะมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าจะมีเจ้าภาพหลักนะฮะอยู่3ประเทศก็คือสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกครับแต่ว่าจะมีการเตะแข่งเปิดฟุตบอลโลกนะครับของปี2030ด้วยการไปแข่งที่ปารากวัยอุรุกวัยแล้วก็อาร์เจนตินาด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ครบรอบ100ปีสำหรับฟุตบอลโลกน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ดูสนุกแล้วก็น่าติดตามเหมือนเคยนะฮะ

0: ลายคนเริ่มติดใจแล้วนะครับกับเพลงนี้จาก December 10นะครับ Infinity นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับเจภัสวัตพร้อมกับเพลงที่คุณขอมาแล้วงานจากเซตนะครับ Maren Morris แล้วก็เกรด้วยกับ The Middle I don't need a camera to capture this moment I'll remember how you look tonight Camera ครับจาก Ed Sheeran You gon' pray for me Take my pain for me Save my soul for me Cause I'm alone to see แล้วก็ Pray for me ครับ The Weeknd แล้วก็ Kendrick Lamarอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำเปิ้นมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่สเต็กนักเก็ตขนมโตเกียวและสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28 กรกฎาคม 2569โดยส่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการพัฒนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุพพลภาพและผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์รวมถึงสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน273คนครูและบุคลากรทางการศึกษา30คนโรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนด้านกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลหลายรายการอาทิรางวัลชนะเลิศอันดับ1แชมป์3สมัยในการแข่งขันฟุตซอลยุวชนกฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครเหนือประจำปี2568รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ12ปีในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่36ช้างน้อยเกมประจำปี2568
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคม2569ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: dipertontonkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่ด้วยกันที่มัน Forward Extra ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัฒน์นะฮะแวะไปที่ฟุตบอลโลกกันอีกครั้งนึงแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันคือนอกจากคนก็จะแฮปปี้ล้านลาแล้วที่สเปนชนะนะครับเจ้าหญิงลีครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่นี่แหละนะครับซึ่งก็มีการทายผลโดยให้หญิงลีเขาก็เลือกทานอาหารนะฮะปรากฏว่าหญิงลีที่เป็นเสือดำที่อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยก็เลือกทีมชาติสเปนเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เขาก็เลยมีการมอบของรางวัลพิเศษนะครับให้กับหญิงลีก็คือเป็นมื้ออาหารพิเศษนะครับที่ให้หญิงลีฉลองความสำเร็จที่ทายถูกนะครับก็ดูแบบว่าน่ารักดีเนาะเวลาแต่ละปีที่มีฟุตบอลโลกเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการใช้สัตว์น้องสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับในการทายผลฟุตบอลโลกกันนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเป็นสีสันในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้ด้วยนะครับ

0: Ordinary จาก Alex Warren นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวใครที่อยากฟังเพลงกันต่อนะครับอยู่ Stay Tune กันต่อได้เลยผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับ live.manforwardextra.com นะครับฟังกันยาวๆไปกับที่นี่ Man Forward Extra ด้วยเจอกันมาใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกคนจะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะถึงบ้านเรียบร้อยบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญ์ศิรินทร์พงษ์ปันแก้วค่ะโฆษกคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปแล้วกว่า70%พบช่องโหว่การกระทำผิด30ประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินโฆษกคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมครั้งที่3ที่มีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานว่าคณะตรวจสอบพิจารณาจากพยานหลักฐานเอกสารและจากการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องรวม7ปากมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบใน30ประเด็นที่น่าสงสัยโดยเฉพาะประเด็นที่พบการทุจริตเกิดขึ้นหลังการสอบเสร็จสิ้นโดยพันตำรวจเอกอุเทนกล่าวว่ารายละเอียดของการทุจริตเกิดขึ้นในขั้นตอนใดยังไม่สามารถสรุปเนื่องจากผบ.ตร.มอบหมายให้ไปดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกภายใน3วันก่อนจะนำข้อมูลเข้ารายงานความคืบหน้าต่อรองนายกรัฐมนตรีในวันที่24กรกฎาคมนี้พร้อมชี้แจงว่าการสอบในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดกรอบอัตราตำแหน่งงานตามอัตราที่ต้องการคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบซึ่งกสท.อาจดำเนินการเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการก็ได้โดยพบว่ามีการจ้างหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการจัดสอบแทนแต่ยังไม่ถือว่ามีความผิดเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกที่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบไปแล้วกว่า70%นอกจากนี้พันตำรวจเอกอุเทนยังเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะตรวจสอบสามารถนำไปประกอบในสำนวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ได้แต่ย้ำว่าการทำงานของคณะตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวองค์กรและตัวบุคคลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินการดำเนินคดีอาญาการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการติดตามตัวผู้กระทำผิดในคดีเนื่องจากการทำงานในส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: line แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลแอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ28กรกฎาคมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีจัดยิ่งใหญ่ทั่วเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่าง 24-31 กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายสมภพสมิตาสิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สำหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการครององอ่างครองผดุงกรุงเกษมและพื้นที่โดยรอบโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารชุมชนนิทรรศการการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีสตรีทอาร์ตบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไฮไลท์สำคัญคือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในวันที่26กรกฎาคมซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือบิณฑบาตผ่านคลองสายสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยมาต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขชี้สูบบุหรี่ในบ้านตัวเองแต่ควันเข้าบ้านคนอื่นอาจเข้าข่ายเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มีโทษทั้งจำและปรับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในบ้านว่าแม้จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่หากควันบุหรี่ลอยไปรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านอาจจะเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มาตรา25โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถรวบรวมหลักฐานเช่นภาพถ่ายคลิปวิดีโอบันทึกวันเวลาหรือใบรับรองแพทย์ก่อนร้องเรียนต่อสำนักงานเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุรำคาญเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ก่อเหตุแก้ไขหรือระงับการกระทำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากฝ่าฝืนคำสั่งจะมีความผิดตามมาตรา74ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,500 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปิดท้ายข่าวกันที่กรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำทั่วประเทศยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่และเดินหน้าสนับสนุนการจัดการน้ำช่วงฤดูฝนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่21กรกฎาคม2569ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงพบที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานีขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บประมาณร้อยละ50ของความจุและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
4: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
5: Oh yeah
4: And let the hits keep rolling Run Forward Extra. Music non-stop.

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้มีมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงให

0: HSPSEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ Line @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความ

0: บุ๊ก B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ฉัน
1: แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: Research Brother Clinic เชียงใหม่
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสส

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy มีสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
3: ตึงแม่

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra.

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.man/extra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ักษาทั่วไป line@mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: าไปเลยครับอูชิไจแปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู
4: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได้
1: ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
6: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
7: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777